ส่วนเยาวโลนายนักรกนาพีเอ็มมุนากลกัลกิมักงูรานามิรวัลโล

ด้วยยังไงว่าลุนนักครกนะไอเอ็มวันนี้ตัววันเลยนักอะไรบุ๋มมายันไปดูกันไงจะวัดตัววันโล